0: tuy vậy mà sẽ xui hối xui lại yếu cái chuyện áo mát thường chỉ nay mà lê hay là đi bà cái nó thường mát thường chỉ nay cái rừng nhập nó thường mát thường nay giờ sao mình giờ mòn đi giờ giờ rắn chết
1: Jodoh abu ketal ketal tomong no nuklay nuklay hingga guys yang bini kaham passing.
0: Rengyap kan termas sering naika.
1: Cina borong bagai bawa macam.
0: Ayuh seng cina borong lagi wo bolong ni bol wa ketal bolong sepuluh bosan ni bol narego bol by mami songsau. Guys tabu bol by songtanai kau komseng su. Tabu kah gas mang si. Gas no karisya macam. บ่ซั่นไม่ได้ไปไม่ช่องไม่จะกอมคังกะแต่เปสซาร์กูกะรอกมันสิปุ่นอ้าวไรซ์คุกเกอร์ครับบ่กันนึงถึงตัวอีอันที่เราหนูบ่นึกอยากใช้บ่ไม่อยากเรือบ่รึงยาอืมซั่นๆตามค่ะอันนี้กูสุมาเปสซาร์กูอ่ะไม่กูจะสบแฟริกาโดไกไหนดิหนูแต่ตามคือนั้นมันบ่ตื้อก็เอาละใครกูสุตุ้งไปเก้าอือริชะตา
1: ว้าวมาชิงตาบุ๋งค่ะออกมาลูกใส่ระดิอันใช้มาเลียนี่ชีรุข้อสมาตรงอยู่กาบบหนึ่งอาบบชีริชนุยางแกบานหนึ่งอาบบชีรุข้อยังไม่เบลเลขนาดยังแกบ้าอ่าแกตาไอ้ก็ถึงจะถึงจะตาบุ๋งถึงเริงทางกะแกใส่บ่มามีสมาร์มาสเริงกะเริงกะแต่สักครู่ก็แบบว่าฟังนาเริงกะอ้าวอาเกียสกินต้องมาสตาบุ๋งเรื่องนี้สิทางกันนะ
0: ตาใครเริงนี้สิทางกะ
1: อันทุกตาวงไก่นายดีก็เรียกคนอื่นตามักถึงไทยก็ต้องระวังตัวเนาะซึ่งข้าวไก่ดิค่ะไก่เนาะทำให้ไทยมาสกุลเรียกีได้ตาบุคคาบุคริค่ะตาบุคคาชาร์ชาร์กุโนมาในกามเลียต้องไทยเลียเองก้าบุตาซึ่งอาบุตรึงน้ำมันสิกาเบลซึ่งตามักถึงไทยก็ต้องใกล้กันหนึ่งอันไปใช้เนาะมึงมาขายกินได้
0: บ่มาในใกล้แค่จ้าบ่มาในใกล้แค่ใส่ยาบ่มึงส่งมาเฉยไทยใกล้เชียวมาสรุปกินได้ไก่ตาบุ จะไรเราบ้านตัวเนาะซึ่งอาจจะถ้าคือมึงเคยนี่ตาตั้งมันจะแดงเบอร์มาบุตรใจไปอยู่ไอ้ตาบุ้งจะเราบ้านเราตั้งมาไหนอะบ่เราท้องใจอะก็จึงตาบุ้งบ้องนี่จ้ามึงนั่นเราซึ่งเครื่องใจช่องไม่มาสักนับแล้วไอ้หนึ่งอยู่ได้อาจจะนี่จ้ามึงจ้านั่นมึงต้องการนี่หนึ่งอะไรดัสไข่จะสิบกี่จ้าพันเนาะตาบุ้งบ้องนี่จ้ามึงนั่นหนึ่งไข่มาริกระไรช่องไม่มาริกระไร
1: ตาบุ้งแกอาบุ้งบ้องนี่ตอมึงจ้ามึงนั่นนั่นหนึ่งเครื่องนั่นนั่งไหนซึ่งใครชินนั่นนั่งไหนต่างชินนั่นนั่งไหนแกตาบุ้งเลขาปอระวันตัวเนาะซึ่งอาจจะมาปอริยะต่างนั้นตาบังข้ากระตามาสักทีนี่ไปเลยยะแกตาบุ้งจะร้องแกเลขาปอระแกเลขาปอระอาจจะยินจะรัวอาสมัยบ่สันบ่รักสิคลาสวันเราบ่สันบ่ติงเลยอยู่แกตาบุ้งข้าจะอีกคนโดยบ่สันอะไรบ่สันแกจะสกูลบ่ติ
0: ก็มันขั้นจะสกุลสมัครสินัยบุญละก็ของมันขั้นจะสกุลบุมาตุยเพราะว่าอีกก็ลอจิตุยเพราะว่าอีกมาตรงงั้นยังดูสิหิ้งยังไงบ่ใครก็น่ามาขัดใครดีจะไรนักตุนี่ดีนักขัดใครดีงั้นยังมาขั้นสินัยบุญเลยนี่น้าอาจีตาบังขัดกระตันไทยมันต้องมุ่ยจุกเขยบ่เต็งสินะบ่เอาบุกเนี่ย
1: ทีนี้จอดาบุกเรียกเขาบ้างไงเชิงงอรงก็มาสั่งสลายสินัยดูอ้าวไงอาไปเนาะตาบุ้งนี่ตอมุนนั่นมาเสริงนั่งมังงอเริงนั่งมังงอตาบุ้งซ้ำมุนนั่นเนาะซาร์ซาร์นี่เสริงนั่งมังงอเริงนั่งมังงอตาบุ้งเจอตัวเขาตายอ่ะนี่ไงจอดาบุกเรียกเขาบ้างไงเนี่ยก็แค่ก็ใช้ไฟยาขุดตาก็บางมังก็ตรงก็อ้าวทำไป
0: Jodoh
1: kerja sendiri kok saya malaria, gaya cini tini ni shalkama pandas sejarah nusitung, jatuh nak kaham kerengkai tong bayi, kelumka.

เอาบัลลังก์ขนาดตัวโตหรือสับมึงจึงขนาดมันไรแค่หรือสับไหนรามบกตีมอลส์มไว้หรือสับจากหรือสับมึงจีนี่

จึงขนาดไรคะระซับมงรกฮาสุกนีระซับมงปันดาวดัลบิดัลฮาสุกนีระซับมงได้มอร์ดันระซับมงรกบุจึงขนาดไรคะตาบุกเชียงจะก็ตาบุกจรานีเตกัยเชียปันดาตินินีวันชุกมงปันดาตินินีวันชุกมงปันดาวฟาดิจึงตินีก็ตาลกะให้ในให้ก็สามก๊กนอพะนาวแต่เวชาวันชุกเลยเนี่ยจึงกะหามนอชื่องนั่นในบางไอ้ขาดตรงไหลเนี่ยกะหามก็แค่ตรงนั่นในบางไอ้ขาดตรงไหลเนี่ยกะหามจามุงนึ่งมุงแค่ตรงนั่นในบางไอ้ขาดตรงไหลเนี่ยพี่อาบะเอาไปขาดตรงนั่นในบางไอ้จีนบ่รอดหรอกเนี่ยไปชิงก็ตั้งมันนะเอาไปชั้นนรกอังไว้บักชักกระงี้ก๊กนอชักอังเก็บอะไรแค่นั้นจานไอ้เราก๊กกบังมันอุตโตจึงกะหามนั่นในทางการไงกะหามเสื่องนั่นในทางการไงกะหามจากาวตรงนั้นนั่งไงกะหามบรรโลกไปตรงนั้นนั่งไงจึงยักษ์ชี้ยากระเบบักหนุนไอ้ในขังไงพี่บ่าจึงกะหามไม่ใช่หามยาอึ้งมันนี่นะจึงนกูให้คือบ่ากะหามโมกะหามชามงโกกดัลมันนี่ชลัยหามยาชามงโกกดัลมันนี่กลายอาบุคจวารักิชิจักนะอาบุคเริงงี้ทั้งโกบ่าอาลามาโอเคดักตีนกูบุลีทั้งกูกะหามลามาว่าของแกจึงด้อยกูบุลน่าไหนเลยอะจินิจารัยรักน้อจึงพึ่งไม่มันเลยอะจินิจารัยรักน้อกะหามมอตรงนั้นเองกะหามจานั้นเองชาบชุดรักแค่ตรงนั้นเองจารัยนี่ชิ้นพึ่งไม่ตัวไฟพันอ๋อโอ้บ่บรรลุกนี่ชาโกบรรลุกนี่บุข่าวตรงรักยะบรรลุกงค่ะหามยาน้อใจยาน้อชีตรานอเบลัยแค่หามจักมาให้จึงไหนไหนแข็งแกจึงกะหามโนสัลบุรุมรุมสรึงไลโอรึงโนกบอาศึกกะทังไลโออาศึกบิชิจรายนิชิมีรึงโนกทังไลโอปอริไลโอสรึงไลโอแต่รึงโนกตอร์รึงยุงอาบะไฮโรกบอไฮโนจึงสรึงไลโอขับรุมไลพี่อาบะโอสรึงไลมันอาศึกบิชิกอลกมาจึงหามยามุงชักใครแกงแกนอาศึกอาศรึงมารอกอาศึกจีนีอาศึกกะหามใครมารอกกะหามอึงมารอกอับรบเบบักนู่เดรัยทังกูก็อบุนอจึงหามยาองค์การแกกิชิสบายนอหามยาหนี้หันจักกูจึงกอลาตีกุบลงตีกะหามอทบจ่าตีหามยาเรียกตีหามยาอาตีหามยาเงยทังมาให้จีนีลังมาบ่ให้นอหามยังนั่นนี่ดักที่นกไหลใจยาวทังนั่นนี่ลามาดักที่นกไหลหามยานีลามาค่ะกวาร์ค่ะหามนีลามาค่ะแกเสพนี่เห็นจักวันเนาะก็กรุบเบลัยเนาะกูบุยพอดีจริงครับว่าเราชาเลยเนี่ยค่ะหามนีลามาแกเสพตั้งยี่แกเสพตั้งยี่บรรโลกแกเสพจักหามยานีลามาค่ะกวาร์ตั้งยี่อาราวห์ค่ะบรรโลกหิมตกจักอาราวห์ค่ะเบลัยตองทกโออาราวห์ค่ะเบลัยขัดตงโอ

เอาขนาดตัวกระซับมึงจังขนาดมันไรแกก็ทำตรงนี้ริงตรงลังมาวจึงลังมันอ๋อก็ทำเกตลังไอ้ทางนั้นอีกโกรุนใช่ไหมเอาลังมาวตัวจึงจอดตรงนั้นอยู่ก็ทำเกตทางนั้นอีกไปบุญิเชก็ทำบุญิเชนายทอกจมวยบุญิเชก็ทำจ้าวยนายทอกเกะเบบะบักฮักตีโนฟาร์เฟกเกะลังมานอจังตลังไอ้ท่านนี่มุจงจีนีนอกบ่นายทอกนอกบ่กะฮามจีนีกามุจมุงกะฮามจีนีจามุงมุงกะฮามเบบะนอสไลสไลคลายจังท่านนี่มุจงโอมุจงมาใบบักชาจังชามุงคดักไลโอบุบจังวันสุกินันเนนังไงจังกบังมาบรอกนอชามุงกะฮามคลายตรงอิเชลังมันก็ห้ามเกิดลังอิมันยาบักเชบักเชมุงชาสิคลายังเกะบ่บ่ายเกะห้ามงนัยบินีโอมาในขึ้นในนอนึงอรนีนอรีอู่อรรสรียังเกะบ่บ่ายเกะนอร์จักนัยนึงพัสพาริยังเกะนอกบ่ายเกะมีเล็กนัยนอกลาบ่ายเกะมีเล็กนัยยังจับราฟุยังเกะอ้อจับราโรกว่าอาศัยเทบุเอรินอยู่ตรงนัยลิลิลากัยนึงอยู่ตรงนัยโอบุนีบักเกะห้ามเกะทางนั้นยังเกะนายทอกเกะทางนั้นยังเกะจึงปุ้ยเลยยาฟังในชีวิตนกข้างใครเนี่ยจึงลังมโนตลังนั่นในบางเกย์ซึ่งใจตกมองตรงนั้นนั่งเลยจึงอุบุญิกหามโนอาสมสนุกุยจีนนกจึงกหามใครนั้นมุสงค์ข้างไกลใบเก่งไหนปุ้ยเลยในชีวิตนกจึงจีนลังมโนกหามเกตลังนั่นในบางเกย์วันชุกมาใบบุจิวิเบบักชามงโนจึงยาปริรนานั่งเลยจีนี่เจเจมันมันอิชามุงก์จีนี่เจเจเรื่องมันอิชามุงก์จึงยับเรื่องนั้นนั่งไงชามุงรกนกคลายนั่นนั่งไงเชลเลอร์ได้อาศุกุยตรงไงวันชุกุยตรงไงชิมีอิงลักจึงชักใบทางองค์เรียกใบทางชามุงคลายหังไงจีนี่ชามุงรกนกจึงบ่ายเกคลายมันไงจีนี่ลังมันจึงบ่ายเกไหนทุกเกตลังอิมันไงจีนี่บุษย์จระได้จึงเจสึกเลรุรุกอาศุกนุจีนี่บาร์จับบังรุรุกอภูรุกะจึงป้ายังไงท่านไงอบาร์จารกน้ออปโอจารกน้อรู้จุ้ยตีท่านนี่จึงอาสมสาหังกะรู้จุ้ยมังกลักตรึกตรึกปุ่ยลานิชิมีน้อรู้จุ้ยนันนี่ลอยยังแค่จึงรู้จุ้ยมันไงรู้จุ้ยเตรู้จุ้ยเตสจึงป้อจาวบไปไงอบาหายชินิลังมาอาสมสาจึงแก้บุมันยะอาสมสาจึงรังบุเชบกไขมันยะอาสมสาหามยาต้องมันกะหังบงไงมันยะอาสมสัชิตระต้องมันอาสมสันไอทกบุงอิมันยะหามีต้องมันอาสมสันนอกหุกแบบนอจึงจอกจอกขนาดทกกะหามบกไลมันยะอาบุษัลบุ้มบรมนี่นี่เปรกติสเนี่ยบิชังเตชินนี่ลังมาบอกกะหามุงไงชามุงหุมุงนอกหุกแบบนอไอทกไงอาสมสัคาชิมาใบอาสมสัปัสสะไปมาใบอาบุใบเอ็งยะอาสมสันึงคาชิกาอาสมสัปปะนปัสสะกาบุญีนุกุยอาภูรุงเกนังบ่หายอึงมังลักลาสมซาอบรบตรึกตรึกเคนอปิลานิชิมินบบคลายอาสมตาบุอบหายกะหามังคาหนึ่งนุกมาชาอาสมซาเกนังปิลานิชิมิจังนานังนายาฟังนิชิมิจังนานังนายยาฟังนิชิมิจังเคเจนังบุจุกโชกุยนานิกะสารมาซารอนังบรอนิฮาบุยมานัยนาบาก็สามารถรักอาสมสันนิษฐานในร่างผู้ชายบุรุษภายในบ้านอาบุญะจึงสังสารภัยแก่หังเกจึงจอดต้นปอดามารุจุนัยจานิจานิปอดามารุจุนัยนิษฐานีแก่บ่ต้องสุขนัยนอนสารนัยขารนัยนอนเบบานุรนัยเฮ้ยหนึ่งอาบวันช่วยให้หนูต้องมาไปยังไงล่ะไพ่มันหนูลังมาว่ากับบังมันนอนสารนัย